ลุมก็คุกมือปวนสร้างและน้ำบิ่งกับกับเพียงด้วยกับดิ่งแกล้งจำดงรูปหังไกลเดเมืองระเลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหม้อตุ้มตาพลสนัยจัดแลมลำประกาศกิจแฮมเกรมแกงกระไรดับเป็นนางลันอินเทอร์เน็ตจ่าตักลักคือชาทุนตัวอีปอตะโลกนำเกตรักไอเตกามาระเลมเราหนึ่งมาปราบดุกยาร์มาตุกหลักรักฮัตเตอร์กางแงกระติมกวาดใส่กนกนาดหลังตาในรูประตุตื่นกาลันจาร์ลำจาร์ตักตัก

0: ដឺអ្នកកែទីក្រិងនេះយុយបែអកួររយព្រោះបាក់មិនឡានកេជូកណងគិតកែប្រាក់ដាំងចាតាក់ឡាក់មកលេះក្លៃមកប្រាក់ហឹងកណងក្រេតឡាំងប្រាក់ទុំក្រាណះយុចារបេះមើក្លៃហឹមថោកាប្រាក់លយងាក់ទឹមហតប្រាក់កញ្ញំសិរក្លៃលេះឡានគុណកបាក់លែនអំទុតមិនសាក្លៃលយងាក់ទឹមដងជីលឿងមានទៀកខ្លំទ្រងអឿងដាងខ្វាកណងប្រាក់ដាងចារខ្វាឯពូលពីឡាគូខូចចារដូហ៊ូហ៊ុយមនេះមកខ្លំទ្រងអឿងដាងកែអង្គខ្វាកណងប្រាក់ដាងចារខ្វាកណងប្រាក់សាំងជាអាចារកែតឡាំងកលកបិនលុយស៊ីកលៃហឹមថោរុយមឡានឯកៅទឹមកណងក្រេតឡាំងត្រាំប្រាក់មកបំពេតហឹងទឹមកណងធំប្រាក់ទឹមសាវ៉ាល់មឌីកតាំងក្លេសលុយងាត្រាំប្រាក់បេតាហន្តកាចាលងាលូហន្តប្រាអតកាយុស៊ីរំលានកាចាមសិស៊ីពុលអាលាក់ក្រេតឡាំងក្លោព្រោះអេម៉ាតប្រាហឹងអេណោប្រាក់ពេយោអាកាប្រាធុនទ្វេពតលុណាំម៉ត់ឡោអេប៉ោសៃទុក្លោព្រោះណាំក្លាយសប៉ាន់អេទុក្លាក់ប្រាក់យ៉ាប់ទុរៃទុបានមលានកាចុធុនទ្វេពតលុណាំប្រាក់ម៉ោប្រាចៅប៊ីលេកាប្រាអេពេក្លោព្រោះប៉ាក្វាច់ទួបានតេចទុហងព្រោះកជុលំតួព្រោះលោហដប្រាហ្លាក់ទុំក្លែលេះឡានលំប្រាជុកលីឡានលេតអន្រមអារមក្រាស់មលិហដរូបតឹងអ៊ីពុលបេហ្លាក់គ្រូបតឹងអ៊ីម៉ាព្រោះតួហដប្រាទុះរ៉ាត់លព្រោះមណាំធុនតួអ៊ីពតព្រោះណាំកណងប្រាមកចៅទុះពីលេកាប្រាអេពេប៉ែទុះស្បានព្រោះស្បានក្លាយណាំអេទុះស្បានព្រោះក្លាក់ប្រាក់លំអេណោះទុបានអេទុះស្បានព្រោះសាយក្លាយកជុទុក្លាក់ប្រាក់កាចាមពែយោអាកាប្រាក់ធុនទ្វៃពតព្រោះណាំម៉ោប៉ាព្រោះតបាន់ក្វាច់កជុព្រោះស្បានតិចទុនោះកាចាលំធុនរណៃម៉ោព្រោះតបាន់ហតប្រាក់ទុំក្លែកលេះឡានហ្នឹងកាចាលយងអន្តប្រាក់លែនអន្តចៅប្រាក់រូបម្ទាំងតប្រាក់ទីកណងក្រេតឡាំងហន្តប្រាក់រូបម្ទាំង៤ម៉ាធុតអាត់បែហ៊ីនមកហឹងហន្តកាចាមើព្រោះរាំពីមរៃក្លៃម៉ាប្រាដងជីលឿងឯមានទៀកខ្លំទ្រងអឿងដាងខ្វាកណងប្រាដាងចារខ្វាយពូលពីឡាគូខុយចារគិតកាយទឹមកណងប្រាមឌីកតាំងក្លៃពីម្លេះខ្លំហតមិនគិរកទឹមសិមក្រាក្លៃលេះឡានហងលូហតមណាច់គិតកាយកណងប្រាសាំងជាអាចារចៅខ្វាកណងប្រាកសិមខ្លាំងប្រារូបម្ទាំងហតប្រាសិមក្រាក្លៃលេះឡានកាប្រាចុកលីឡានបេះចៅលយងហតប្រាកសិមក្លាំងនឹងទីងាមឹងពរុម្ទាំងលែនអាននឹងប្រាក់ពីលេកាប្រា
1: ហ្លំទោះរយរយព្រោះក្លៅរយព្រោះប៉ាមលនកាជុះកណងប្រាក់សាំងជាអាចារតាក់ឡាក់អង្គមជីងលេះក្លែរែមជាត់កក្លែកកសិមក្រែមកាំងក្លែដាប់ណាំងហ្លំអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតចានតាក់ឡាក់គឺសាធុនទ្វៃពោទ្លុះណាំណៅកបិន200ក្លៃរែមជាត់មកទឹមដងជីលឿងងឿនមានទៀកខ្លំទ្រងអឿងដាងខ្វាកណងប្រាក់ដាងចារខ្វាយពូលពីឡាគូខុយចារទឹមដងជីខ្លំកណងគិតកែប្រាក់ដាងចារលេះដានពូពីឡាកើទឹមកណងធំប្រាក់យោទុំ
2: ហាដរប្រាក់រែមជាត់បំកំជីងលេះហាដរកទឹងផ្លាស់កាប់ជឿទ្វ្លាក់ CTF ខ្លំកដបនឹងស៊ីបរែងមិនកណងប្រាក់ហឹមថយចែកខ្លំកដបនឹងអ៊ីនធឺណិតវៀតណាម VNZក្រាំឌីណៅទេហតប្រមកព្រោះហិពលហងសេតុហិមាព្រោះជំនួយឡាមីពលតំកាំងក្លែងអមចក្រមកាំងក្លែដាពីណាងអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតចាកណារុបានប្រប៉ាយុកដបនឹងហឹមថមរោក្រមកាំងក្លែដាពីណាងអ៊ីនធឺណិតទេធុំកណងថារប្រះលេណានកណងប្រះសាងជីអេសទុំសាហាដរហិមជាត់មកក្រាំឌីមងហិពលមកប្រះមកប៊ូលូក្លែពីកណាល់ឡាំកដបនឹងកសៀមឆ្លងក្លែដាពីណាងអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតមងចាមើងប្រកាសិមក្លាំងផុនតាលេឡោតូម៉ាទុំកត្រាប់នឹងយោដោះមិនមុតកាម៉ាលំរោមទេហចាន់ពះផ្លាស់មាក់លានតលែម៉ាទុំហាត្រាជីពះយមផាន់ទេទុំកណងប្រាបោះទូទិនទេពីមក្លាំងផុនតាលេឡោម្រែបុះក្លែម៉ាក់ណៃយោទុំហងទុំរោឆាតឆ្លាក់ពីមឡាលំកត្រាប់នឹងហៅហឺនលានណប្រាពីមឡារជីលំហាត្រាម៉ាប្រាមើងកណងប្រាតើម៉ាម៉ោះម៉ាបុះសិមក្រាចេកម៉ាអេតេបេះដួររឿមកំជីងដូមីពុលងាក់លេះចាក់លំធំហត្រារែមជត់លេងងាក់យ៉ាពីនឹមហត្រាទូម៉ាក្លែមរោប៉ោះកំ្លាំងទុយទួមេមក្លាក់ក្លែផុនមិនសឹមក្រាទុំក្លែងងាក់អមចាក់លាមេឡានអ៊ីនធឺណិតក៏ដាប់នឹងពីម៉ូមកណាន់រួយពុលមកប្រមដែលហិនក្លែថោកប្រះក្លែមគប់បេះចាក់បេះតណាន់កាសិមទួងាមក្រាហត្រាដំកាំងក្លែមោ Mlok ram vim rue hadra ram jot đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ủng đảng qua cân ông bọa đáng chà khoai bùl bệ là quốc hội chà tổ giáp và hôm nay clay gerg tên mừng túm cân ông bọa nà ram jot bonic bọ tụ tư ngạ phân mừng công an chà làm rợ rùa cái chèm nạch mà bọa ngram đi hạt ram tổ ram grab bê bùm nịch mà bọa lại nằm cọm chinh ram jot cái chấp dọ guốc khoa cân ông bọa đáng chà kết kè túm cân ông thả bọa lọt lên ngay chắc đốm hạt ram trôn cả bọa krem gang lại đập pin năng hay lan internet krem gang lại đập pin năng klem rau krem gam rôm thể hệ dân xem lại klay hạt gam bọa cân ông cona มกลำกลังปรากเรียมกลางแกลดับปีนางฮิลันอินเทอร์เน็ตจิงปรากเมางะนาเนาวมก็พอมลิมรอมโรมกลำดีกันปรากสันจิเอมโรมปรากทุมกลำโรและดันบวนซัมโรมังจารควากันปรากด่างจารเรื่องเวียนบิงเจียดลองกิดกายกองอันจารมดีกยาริจักบอตุตื่นปรากงะพนกิดกายมก็มเป็ดทองตุมกันนังทารปรากเรียมกลางจักแกลดับปีนางฮิลันอินเทอร์เน็ตมารมาบุกเฮมทอมเซมกระดุมแกลงะอมอยจักลำเอลันอินเทอร์เน็ตโดกระเจมในมาปรากหังขนมปรากด่างขนมปรากสันจีอาจารลวยงะตูตื่นตุมตาปรากเตรียมกลางแกลดับปีนางฮิลันอินเทอร์เน็ตเตรียมกลางจักแกลเฮาฮื่นยมพัน
1: กว่ารอยปลุกปะมลันกะจุกะนังปรากด่างกะนังปรากสังเจอาจารย์ตะคลักกุมจิงกะเลกบินกะนังกิดกายปรากด่างกะนังปรากสังเจอาจารย์คือตะลิมาปกปรองกะยำกะเชมคลังวิทกะเลลอยงะปรากกะนะนำลันอโกทุนเล่นอันตรงไซปรากงะลำนำลันกะนาลจิทุนตวยปอตบลูนำลำนำลันอโกทุนตวยปอตบลูนำปรากด่างกะนังปรากสังเจอาจารย์กิดกายลอยงะยับอินุมตึมหะดะปรากกลายดิกยาประตุมกรากลายติปตามด้วยบวนสร้างและนันหมอปาวิทและลูปูตุตื่นเกิดลื่นเอโนปรากปาวิทดิกระจุกวัดสปันปลุกปากติดตู้ประตูเต็มกรามจริงแนมปลายและนันสันติงหมอกลายดิกยาหนังมันตื่นรุยมะปรากเจียกกระดกกระนาหมอสปันเอปอลตุปันเอตุเหล่าปลุกเหล่ากลายปรากตึมหังเอมาปลุกสากวัดปลุกตุปันติดตู้ปรากมึงตรงเอิงเจ้าเล่นอันปะปลุกตัวปันกวัดเหล่าปลุกนำกระจิตุเอโนจารกระจ่าเจ้าดิเหล่ากวัดเอมากระจิตุมกะอังวึงนายทนในที่กลมจารโมใส่ปัวตัวปันในตู้ตัวปันปลุกกำลังปลอมกลมจริงเราดิเหล่าปลุกปะกวัดเอมากระจิตุมกะอังวึงนายทนในที่อันจะประปีกุมะประลำจารเลาะมอมจุดดิตึมจะประพุนมอมบินลอยงะเอโนปรากตูปิเลรุมตังลำบวนแซงมอตัวปลุกกจูอิปอใส่ตุกกจูปลุกปะเอกลายเอมาตุกหลักปรากดิตัวกวาดเหล่าปลุกเหล่าเตตุกกะวึกนายทนที่ตึมตาประทาเกรมจัดกระตังสัมไลประแอดาวประเกรมแกงกระไรดับนางบวนแซงลันจารมอกรังกระจับตุกระในกลุ่มดังโบปีมุดมอใส่ตุกกจูปลุกสาดดังเวียงเร่ามองกระจุปลุกสปันเตตุนกจ่ามึงกระนังประดังจาร์เจ้าใกล้กระบินตรงไซตัวหยับตึมปูตุตื่นหมอบาวิทและอันหมอตึมหัดามนัดลอยงะหมอปูตุตื่นตึมใกล้กระจ่ามจนประกันว่ามึงในทุกจิทุนตัวปอตบโลนำ
3: บรีปีตาลกระจุปลุกตะปันทนรอยพงคานกะแกเนื้อสั่นสัมไลกะลันจารรอยตะปลุกกระจุมลังกระจุทนใส่ปอตะปันตุปะปลุกกระจุรอยตะปลุกกระจุมลังกระจุทนตัวไอปอตะปลุกนำกว่ารอยปลุกปะมลังกระจุดีกระนังประสังเจอาจารย์ตักลักเกตปรักไอเตกะมะระเกลมเราเนื้อหมาประดุบยอดเล็บนังกะตึมกัวใส่กะหันสั่นสัมไลกะลันจารขานกะแกเล่นอันเนื้อรูประตุตื่นกะลันจารนาวเตียดะประมอตึมดงจีโดหูหุยนิมกับลำตรงเอืองดังกะแองควากะดังประดังจารควากะดังประสังเจแอจาร
2: กาสับปรักไอเตกมหระแกลมรอมด้วยมาเพราะมอมก่อมจริงสุยของในหมดหลอบลุทนลำกลมหัตระเดกยารนันเบ็ดทองตุ้มหัตระเพราะเกรดลำด้วยกันับใหญ่กาสับปรักละปิมเดงเตกับเพราะเดรกงัดละอายกับตุ้มก่อไซกับหันสันอไซกับลันจาร์มเนื้อดูประตูตื่นกับกัดมากดุมด้วยสันละอไซกับยอไกลกับตึงปลาร่อมละเงียลันจาร์มกรำดิและนันเกรมแกงลันจาร์ตีหัดระประกันนังไกลังหัดระประดุมเยรและเหมาพลุนุ่มนังเอนยมจีแจงเหมาตุเหกหลักประดูดุมกอไซกะหันสันไซกะลันจารดุมกะหันไกแก่ดูประตูตื่นกะลันจาร tê hạt rạp rọa, đồng chí Đỗ Hữu Huy, nơi hầm cắp lâm trung ương đảng, cây ăn khoa cà nông rọa đáng chà, khoa cà nông rọa sàn chị ạ chà rạc lạc, lê nàn khoa rạc lèm rò, nơi hầm áp rọa. Vì đắc lệ hệ tử cả Nga hằng tống kè sàn ở xài, rùm cọp dùm prong mừng cơ lý nục nào ý lo, có dọa kè cả từng bà rộng là hệ nghĩa dù hẹn nà. Mà cảm đi lại nàn kìm càng lần chà, hạch mươi cơ tống kọa xài nè nào xếp ra, hờ gồm bếp mà cảm đi buồn sang lần chà bựa đi cây giả.
3: Làm rồi bước phạm lần cái chú, đồng chí Đỗ Hữu Huy niêm cặp lâm trung ương đảng, cái em khoa cả năng bọa đảng chà, khoa cả năng bọa sàn chế ạ chà, mổ lê cái lời mạ bọa hằng cả năng bọa Indochina, Kajima Development cái nhằm trông sai tôi ý múc lên anh trông ở câu các lời rê bì cùm mạ bọa làm chà nào tiết nọc cả bên màu đồng chí đào Mỹ cái em khoa cái năng bọa sang chế ạ chà tiết nọc mạ bọa khoa cái năng bọa sang chế ạ chà đặc lạc lên anh cái năng bọa Indochina Kajima Development màu lê cái lời ram cả các loại loài ngạ hạt rạp rọ và sân tinh bãi nòm lên ăn hạt rạp rọ sang tem san vin lâm năn hạt rạp rọ và sân tinh bãi nòm mò loài ngạ tì xạ xuân cắn hằng buộc prong emma plus cái chú quay cái chú hạt tar hằng ino prak pi lê cả rọ năng ai loài po sai tu emma plus bạ cài prak hạt rạp rọ mò tròn cả chỉnh tua val mò và sang tem san sang tuộc prong thể chăn sang họa băng nào em nay vàm cộm trinh cây bị cả bin nọc chữ hộm ran dù sơn ỉnh hôi biết thằng và sơn lấp chót cái tang xem lay lên ăn lưu hạt đạp rạm căn trú rạ này bồ rụm tầng đạp rạ ngạm cà tụ trinh lễ rạm ar lắc cộm trinh ngạm cà tum tà rạ làm và xa Blue Ram tiện học cả bên đồng chí Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trung ương đảng cái an khoa cái năng bọa đảng chà khoa cái năng bọa sang chế chà đặc lắc tụ yap cả năng prang đạm bọa hạt đạm mình cầm chỉnh rúp lên ăn năng cả cha loài ngạ hạt đạm bọa và sân tinh bãi nòm biết thằng năn bị ta lại đạo cả năng hạt đạm bọa để lấy ngạm cà mra chỉnh nọc phun lên ăn hạt đạm bọa sân tinh thể chan mừng chà làm mật rồi plus phạm lần cái chú đồng chí Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trung ương đảng cái ăn khoa cái năng bọa đảng chà khoa cái năng bọa sang chế ạ chà kít cài cái lời cái bình mạ bọa hằng cái năng bọa cái lâu lần bè mướn cái năng bọa hầm thâu cái lời loài ngạ hạt đạm bọa và sang tuốc cầm nơi mò ít nọc bạc và vịt bẹ ăn phú và bình kiếng nào tiết nọc cả bên màu đồng chí Trương Công Thái cái em khoa cái năng bọa sang chữ ẻ chà
2: nơi xe là hầm thò tiết nọc cả bên hạt ra bọa và sang tô cầm nước mò bác bà vật bé ăn phú mừng cả năng bọa lâu lần ngạ bồ rụm tân mò lưỡi ngạ hồng bọc bọa ngay bè bạ quạch lòi tà hồng bọa tòa văn mừng bọa trô cập lùi mà tà tiết luôn lên ăn bè tì tòa ta tì cụ lăn tờ mò bà ngạm cả năng ai tòa bò tòa tu của chú bọa bọa sang hãy nói bác bê liê cơ hạt rạp rõ năng ai đoài bòi mãi tốt xa bàn bọc bãi kẻ bác. Rồi rạp này, bò rụm tầng ngã lạc rạp bồn trừng, hằng cơ nâng bọc rạm trình rụp rụm tầng sang, lên ăn lắc mạc rạm đi hạt rạm cả rụp rạm ả chẳng mọc lại tụ ư rụm tầng, lên ăn bà hơm thò rạm ả bà rụm tầng, hãy lo cơ hơi xam năng tập bàn thuần tuệ bò tọa bọc năm. Tên nô cà bình, đông bò vệ làm bình bò rạm bìm cả tốm kẻ lạc lan cuốn cà bác do tuôm, hằng bà chúc lì lan chèo lan, ngàm cà nượm nang. Lên ăn tùm hàm ả dọa tùm mừng hạt rạp rõ. Đốm kèm bọm gọp ở sắp lọ bìm kẹp bọt tụ tùn bọ mạ bừng kẹp gần nâng bọ. Mdê kà tăng kèm gọp mbết rù ngạm kera hàm ả. Mbết thọng nằm kèm đi hạt rạp rõ ngạ dọa gọp và kè rụm tân hạt rạp rõ. Bộ rằm bìm rưỡi kè kè bình, đồng chí Đỗ Hữu Huy niêm cặp lâm trung ương đảng. Cái em khoa cơ nông bọ đáng cha ra khoa cơ nông bọ sàn chi ạ cha mặc lâm cân. Hằng hạt rạp rọ và sang tô cầm nước mỏ bạc bà vật bè an phú cha ram bết ram rô ba làm nâng tiền ngã bết thọ năn chèn cả xiêm lăng nâng cả chắc lưỡi ngã hạt rạp rọ hằng po rụm tầng đồng chí Đỗ Hữu Huy kịch cài pramar lưỡi ngã gia bình nôm bọ ngạm cà ram ar lưỡi hạt ram trôn ngạm đi hạt rạp cả chắc rụm tầng bìm lạng gặp rọ cả chắc mỏ lưỡi ngã lên ăn tuấm tà rọ mỏ lưỡi ngã bên đi mà bọa ngam cà tùm hạt rạp bồn trần đi cà tăng là lưỡi ngạ hạt rạp bọa rùm góp hòn chà lưỡi ngạ kè cà chăm đi cà giả sàng tốt cơm đi mò bạc bà vật bẹ
3: làm rồi lúc bạn lần cái chú đồng chí Nguyễn Thiên Vang cái em khoa cái đồng bọa sang chị ẻ chà ghi cái lời cái bình loại làm đồng group cả trẻ tập phe sang ra làm chà cái nhầm loại ngã trạm trôn mồ cái chú rồi lúc lần cái chú thôn tuệ bò tập lúc năm mừng khoa cái nục cái na cái tập phe viết sang ra rồng tổ đẻ đét sang ra cử lao sang ra tổ rèm quạt làm nục tổ rèm ปรากนกนากระเดลังกึลจาลกึลสะฮลอยตะกะจำตุนมึงกะนังปรสังระและนำตมจัดจาตัวปลุกเราสังระโตเรมปรมะโตเรมกวาดลำเล่นอันซาสังระโตเรมกวาดลำมรามอตัมภาวิตนกมะปรหังตุปันสังระลำนันหมอยมาสังระโตเรมปรโตเรมกวาดลำเล่นอันปะสังระโตเรมปรโรหิน นำปลุกตัวเด็ดตุ้นอสังระหลักเมาหังสังระรมโตเด็ดเด็ดเล่นอันสังระกืดเหล่ากนุกนาเกรดแรงจารกีดกระตุ้นมรุแบตีเหล่าปลุกเด็ดตุ้สังระกนุกนาเกรดแรงลอยหันระอโมปิมกบสังระรมโตเด็ดเด็ดหังสังระกืดเหล่าโออโมปิมกบสังระกืดเหล่าหังตึมสังระโตเรียมกวาดลำอโมตะสังระโตเรียมปร โตเรมกวาดลำอโมปิมกบสังระโตเรมพงเดอโมจักลำสำลายจังกังงานหังตึมสังระกืลเหล่ากันโอหังตึมสังระกืลรมโตเดเดสสังระกืลชากืลตัวลอยแงบระปิมกบลำซากระนังประสังเจแอกืลชากรับซาโมซาปัวสังระรมโตเดเดสซาสังระกืลชาและนันซาสังระกืลตัวอโมตะ ซาสังระโตมจัดมอลูกือแรมกือชากือตัวลอยจักจ้าลอยงะกือทุนลงงะบระเต็มแพวิชสังระมรางะและเอเลากะรอยเหล่าปลุกมลันสะพันทุนตัวไอปอตะปลุกนำเปเปยวามึงกดทุนแรมตัวไอปอตะปลุกนำตัวไอปอตะปลุกกือจูเอเลากะรอยเหล่าปลุกมลันปะทุนตัวไอปอตะปลุกกือจูมรางะและกลุ่มทุมบระเต็มแพวิชมรกนังบระเกรดแรง มรามดิกระจับประเกรดแรงประติงยาประกักงานกระดับกนุกนากรับสังระหมอลังงะมจำปิดกลุ่มทุ่มและอันหมองะกระพักเละทุกกระประมโตและอันเรมระตีทึมสังระเอิมนิบุญสร้างลานบิงกับก็เลยตับดื่มเนกไก โยกนังดิกยากระหัติปตาโดยอ้อล้อมกรามดิโกไซมอกระไลยอมอักตังสะกวางผู้จาตักลักลอยงะเลยจักประนันมึงเลยจะมินหนักงะกระนิกรูเลยไม่ใจเนยโยยแบะมอลุรำนวงมะพระดิกยากระหัติปตาบรึมเลยเรายอมอักเห็น
2: กระเพรเฮเฮเดลเวิดกระเพราละมายังอิบรันเนียตัวเตะบุญมับสะความฟูจารตักลักเป็นทางโมกันอาเสยามเปียติมิดเปลือกสางและดันในเหตุการณ์นักโจดมเพราะงะในฮิโลตียังอิบรันกำลังลุยเหตุจันโมนักเยอะงะเบระในเทเลยิ่งตัวโมงามเป็นธรรมสายและนั่นรู้ก่อไซเฮกลมกลบปีขับจังเห็น
4: สนั่นเองมาปรับอ่ะไอ้นุกในละเปล่าไอ้นุกอันอยู่ในรัฐเตียนแล้วก็แน่ใกล้ละมาปรับใส่เออแบบบิ๊กดังเลยนั่นก็มาปรับตั้งเดิมแนมใส่ไกลใส่ก็มาเมาละกามพานาทีโอ้ไกลต่อมาปรับลำปึกสร้างลันปรับมาปึกมามใส่เมื่อตั้งเดิมมาปรับจักเซมเอ้ยแล้วนั่นโมนักแล้วนาวปึกนะมามาปรับไปรูมปิดลันปรับปึกปรับสร้างใส่เมื่อละเมาไกลต่อกามพามแน่ใกล้มาปรับตั้งเดิมเลยสนั่น
5: ใบหางองค์เหมาะมิรีนาจิงกรุบองค์เหมาะขวาทุนและหลักในละเฮไรตามข้าบรัวมะลำไกลเดบกวดลำอัตตุกระตอดและลำไกลตับเดิมเดียกไกองอัตถรูปามะหมดนักลำบรัวเปิกสร้างโรมหมดนักกันอาเสยามรมโตนักแน่และนันพรมเดียมเสมะทวัตจูงองค์กระจารมเปิดรำลำยันตาบรัวมิเฮจิงทนหันในมะบรัวเพกซูเยอะบุกไล
2: กนับง่ายนี่นายกระโลนปลาซูกระเพยไม่เต็มเดียลำลูกบุญเอาหมดยกกระนมเด็กแหล่ทอสั่งกระแกลมต่ำเดิมเดียกระดุดโอ้ละรัวไม่เต็มเดียเห็นเมื่อแกล่ทอตัวเรียมหัดจำในมาปลอมเรามกระดมดีกว่าใส่หมกแกลมลิมรอดดีกระยาร์มักนั้นเบื่อเรย์เบื่อเดียเห็นแกล่ยมพันเบิกพรมเดียลำก่อใส่
4: hội cũng đã tích cực tuyên truyền đối với chị em.
2: Lâm tấm thuần này cao, lại cơ bộ tập đơn để cài, y bộ bị cùng phòng để xảm tổn bản nào gặp mẹ tè thì gặp bỏ lụ buôn, bị lưu ngài chắc hạt rậm trùn tập đơn để cài. Hồng mẹ tè kinh lưu dưới bé, ạch lì là mất hạt rậm bên, nạch ngã, nên là để cơ bộ lưu kè ở mọi dấu cốp hồi nục đạn này.
4: Trong cái bình đẳng giới,
2: mừng tấm bỏ ngã lầm kẻ tế bảo quạt lầm, sẽ xìm bệ thầm mạ bỏ bước sang lòng trúc gặp bỏ tuy rầm nạch mịch mồm rô, là nằm đi kẻ thò sang kẻ tập đờm đề cây lầm kìm đuổi dưới bé, tì xạ quảng phú chà rà tạc lắc, bỏ mòm điệu bôn sang lùi ngã lấy chắc. Tờ khắp chùm đi lầm gọi xe thò rù lại đàn bệ thầm lầm dập tạp bỏ, xịt ní gọi xe bà dòm ác, phùm nia mò lù rời mô mạ bỏ con nó, lại đàn cầm đi gọi xe buôn sang mọc lệ đi cái giả thả ra hên.
3: Hàng trăm đồng rút mừng rạc lệm rau là hàng trăm đồng sập lụm đồng rượp tật lạc rệt này chứ tập này nhớ là chắc cầm nước buôn sang đã bình cặp trềm đình làng lễ buôn lộm tôm làm hàng trăm đồng rút ở tay.

ลุมก็กู้คำนิพนธ์สร้างและน้ำบิ่งกับกับเพียงด้วยกับดิ่งแกล้งจำดงรูปหังไกลเดเมืองระแกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหม้อตุ้มตาพลสไนจัดแลมลำประกาศกิเซมเกรมกลางกระไรดับเป็นนางลันอินเทอร์เน็ตจ่าตักลักคือชาทุนตัวอีปอตกลูกนำเกตรักไอเตกามะรักเลมร่มนิมาปราบดุกยารมาตุกหลักรักฮัตเตอร์กังเงกระติมกวดใส่กนุกนาดหลังตาในรูประตูตื่นกะลันจารลำจารดักดัก

0: เดินเนี่ยไก่ตีกริ่งหนึ่งด้วยแบะกว่ารอยปลุกปั้มหลังกระจุกระนังกิดไก่พระดังจ่าตะลักหมอนเล็กไหลมาพระหังกระนังเกรดลังพระตุ่มกระแนยุจาร์แปะมือกระไหลหำทอกระพระลอยงะตึมหัดพระกระยำเชิดกระไหลเกรดลานคุณกระพักและนำจุดชากระไหลลอยงะดึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำจงเอิงดังควากระนังพระดังจารควาไอปูลปิลากุขอยจารโดหูหุยมนิมกับลำจงเอิงดังกระแองควากระนังพระดังจารควากระนังพระสั่งเจแอจารแกดลังกระไหลกบินลอยซิกระไหลเฮิมเท่ารอยมลันไอเก้าดึมกระนังเกรดลังดั่มพระมกบเป็ดหังดึมกระนังถามพระดึมสะวัลมดิกระตังกระไหลลอยงะดั่มพระแบตาหันตะกะจ้าลังะลูหันตะพระอัดกะโยสี่รำลันกะจ้ามเสสีปุลอาลักเกรดลังเกลาพลุเอมาตะพระหังเอโนปรักเปยัวกะพระทุนตัวไอปอตะพลุนำหมดลอยไอปอใส่ตุ๊กเหล่าพลุนำไกลสปันไอตุ๊กหลักปรักยับตุ๊กไรตุบันลันกะจุทุนตัวไอปอตะพลุนำปรักมอปะเจ้าบิเลกะพระไอเป้เหล่าพลุปะกวัดตัวปันเตจตุ๊กหังปลุกกระจุลำตัวปลุกเหล่าหัดพระหลักตุ่มเกล็ดเล็ดลั่นลำประจุคลีลั่นเล็ดอันรำอารมกระมเลหัดรูปตังไอปุลเบหลักรูปตังไอมาปลุกตัวหัดพระตุ้งระดับปลุกนันนำทุนตัวไอปอตะปลุกนำกระนังพระหม้อเจ้าตุ้งปีเลกะพระไอเป้ไปตุ้งสปันปลุกสปันไอไกลนำไอตุ้งสปันปลุกหลักปรักลำไอโนตุปันไอตุ้งสปันปลุกสายกลายกระจุยตัวกลักปรักกระจ้าเปียยากระพระทุนตัวไอปอตะปลุกนำหม้อปะปลุกตะปันกวาดกระจุปลุกสปันติดตัวนกกระจ้ามึงปูรุ่มทั้งเล่นอันนั่งปรักปีเลกระพระ
1: ลำตัวรวยรวยปลุกเล่ารวยปลุกปะมันกระจุกระนั่งพระสั่งเจ้าอาจารย์ตักลักกุ้มจริงเลยกลายเร็มจวดกะกะไลแกกะเซมเกรมแกงกะไลดับนางลำอิลันอินเทอร์เน็ตจานจากลักคือชาทุนตัวไอปอตะปลุนำนาวกะบินปิมร้อยกะไลเรียมจวัดมอตึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากะนังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารตึมดงจีลำกะนังกิดไก่ประดังจารเล่นอันปูปิลากะตึมกะนังถามประโยตม
2: หาดพระเรมจัดมอมกอมจริงเลยหาดกระตึงปลักกับเจอเดอะฟลักCTF ลำกระดับหนึ่งซีเบรันมึงกำลังประเฮมทอยแจ็คลำกระดับหนึ่งอินเทอร์เน็ตเวียดนาม VNZ แกรมดีนาวตีหาดพระมาปลุกฮิปูลหังเซตุฮิมาปลุกจมนุ้ยและมีเปิดตอมกลางแกล้งอมอจักเกรมกลางแกล้งดับปีนางอีลานอินเทอร์เน็ตจารก่อนนัดรูปปันพระไปยัวกระดับหนึ่งเฮมทอมเราเกรมกลางแกล้งดับปีนางอินเทอร์เน็ตเตียนถุ่มกำลังทารพระและนั้นกำลังประสานจีเอตุมสะหาดระเรมจดมอมกรัมดิมังอิปุลมาประมาบุลูกแลปีกันัลลำกระดับหนึ่งกระเซมตลังแกลดับปีนางเฮลันอินเทอร์เน็ตมังจารมังประกระเซมตลังพนตาเลเล่าตัวมาตุ้มกระดับหนึ่งยัวดวมเด็กมดกามาลำรวมเทหจันเปียปลาเมะและนันแหลมาตุ้มหาดระจิเปียยมพันเตตุ้มกระนังประบ่ตุ้ตื่นในแต่ปีมกลับพนตาเลเล่าเบรบุกไกลเหมาะในโยตุ้มหังตุ้มโรชาตหลักปีมลาลำกระดับหนึ่งเฮาเฮินและนันมราปีมลาจิลำหัดระมาประเบิงกระนังประเตอร์มาหมอกมาบุกเซมกระเจกมาเฮตัยเบห์ดวาเรมกอมจิงโดมิปุลงะเลจักลมทวมหัดระเรมจดเลยงะยาเป็นนมหัดระตัวมาแกลมราปอกปลังตัวตัวบีมกละแกลพนเซมกระตุ้มแกลงะอมจักลำเมลันอินเทอร์เน็ตกระดับหนึ่งปีมโมเมื่อนั้นโดยปูลมาพร้อมได้เห็นแกลทอกับรัวแกลมกวบเบ็ดแจ็คเบ็ดตอนนั้นก็เซมตัวงามกระหัดระดอมกลางแกลมเอาบล็อกรำพิมร้อยหัดระรำจัดดงจีเลืองเวียนมิงเทียสลำจุ่งด่างควากระนงประด่างจาร์ควายปูลเปลาควกหอยจาร์โตยับปามนี่แกลกระกระตุ้นมังตุ้มกระนงประนาแรมจัดบอนิกบอตุตุนงะพนมังกองอันจาร์ลำประดูกระเจมในมาประมกรำดีหัดระอัมโตแรมกระปีปุ่มในมาประและนำเกาะจริงแรมจัดกระจับยอกวบควากระนงประด่างจาร์กิดแกตุ้มกระนงทาร์ประลอดเลงอันจักดมหัดระอัมตุนกับประเกรมกลางแกลดับปีนางเฮลันอินเทอร์เน็ตเกรมกลางแกลดับปีนางแกลมเราเกรมกำรวมเทหจันอาเซมไลแกลกำประกนุกนามกลำกลั่งประเกรียมกลางแกลดับปีนางเฮลันอินเทอร์เน็ตจริงประเมางะนาเนามก็พำลิมรอมโรมกรำดิกันงประสันจิเอมโรประทุมกรำโรและดันบวนซัมโรมังจา khoa cả nông bọa đáng chà lương Nguyễn Minh Triết, lo kết gai công an chà, mình thấy cái gia đình chắc bỏ tụ tương bọa ngạ phôn, kết gai, mình gồm bếp thông tùm cả nông thả bọa, kìm càng chắc lẽ đập bình năng ở lãn Internet. Mà rạc mạ bốc hôm thò, mình xem cả tùm cả ngạ mở chắc làm ở lãn Internet. Đồ cả chế mệt mạ bọa hằng cả nông bọa đáng, cả nông bọa sàn chí ea chà, lùi ngạ tụ tương tùm tà bọa, kìm càng lẽ đập bình năng ở lãn Internet, kìm càng chắc lẽ hầu hơn dùm phân.
1: Qua rồi lúc bạn lần cái chú, cái năng bọa đáng, cái năng bọa sang chế ea chà thật lạc, cũng chính cái lời cái bình cái năng kết kè bọa đáng, cái năng bọa sang chế ea chà, cứ tà lệ mà. Bọc bọn, cái nhằm cái xem lăng vít, cái lời loài ngạ bọa cả nọa, nằm làn ở cổ thôn, lên ăn trông sai bọa ngạ, làm nằm làn cái nào chí thôn tuệ bò tập lô nằm. Lâm năm lần cổ thôn tuệ bò tập lô nằm, bọa đáng cái năng bọa sang chế ea chà kết kè, loài ngạ dập ị nùm, tùm hạ trạm bọa. Làm đi cái nhà bà tùm cà lại tìm đàm nơi buồn sang lên ăn mò bà vịt lê lù bù tụ tùn gật lươn Eno bạc bà vịt đi cái chú quạch spàn bố bạc trịch tố bà tù tèm gram chinh nèm play lên ăn sân tinh mò lại đi cái nhà nâng màn tươn rùi mạ bạc chè cà nộp cà nà mò spàn ế bò tù bàn ế tốt lò bố lò lại bạc tùm hân ế mà bố xa quạch bố tù bàn trịch tố bạc mừng trung ương chào lên ăn bạc lúc tổ bàn quạch lâu lúc nằm trịch tú ế nó chà cả chà chào đi lâu quạch em mà trịch tú

0: กางวึงในทุนในที่กลุ่มจารมอใส่ปัวตุปันในตุตุปันปลุกกันนังปรามกลุ่มจริงเราดิเราปลุกปะกว่าจะมาเด็ดตุ้มกางวึงในทุนในที่อันจะพระปีกุมแม่พระลำจารล่อมอมจุดดิตุ้มจะพระพุนมอมบินลอยงะไอ้นอประตูไปเลยรุมตังลำบุญแสงมอตัวปลุกกระจุไอปอใส่ตุกระจุปลุกปะไอกลายไอมาทุกหลักประดดิตัวกว่าเราปลุกเราเตะตุ้มกะวึกในทนที่ตึมตาประทาเกรมจัดกระตังใส่ไหลประแอดเท้าประเกรมแกงกระไรดับนางบุญแสงลันจารมอกรังกระจับทุกระในกลุ่มดังโบปีมุดมอใส่ตุกระจุปลุกซาดังเวียงเรามองกระจุพลุสปันเตตุนกจ่ามึงกระนังประดังจาร์เจ้าใกล้กระบินตรงไซตุยับตึมปุตุตื่นหมอบาวิตและอันหมอตึมหัดามนัดลอยงะหมอปุตุตื่นตึมใกล้กระจ่ามจนประกันว่ามึงในทุกจิทุนตัวปอตบโลนำบริปิตรกจุปลุกตุปันทุนรอยพงคานกะแกเนื้อสันสัมไลกะลันจารรอยตบลุกกจุมลังกจุทุนใส่ปอตุปันตุปะปลุกกจุรอยตบลุกกจุมลังกจุทุนตวยปอตบลุนำอกว่ารอยปลุกปะมลังกจุที่กำลังประสังเจอาจารย์ตักลักเกตปรักไอเตกะมะระเกลมเราเนื้อมาปรามดุบยาเล่มนังกะตึมกวะใส่กะหันสันสัมไลกะลันจารคานกะแกเล่นอันเนื้อรูประตุตื่นกลันจารนาวเตียดาประมอตึมดงจีโดหูหุยนิมกับลำตรงเอืองดังกะแองควากระดังประดังจารควากระดังประสังเจแอจาร
1: กะสัมปรักไอเตกะมหระแกลมรอมด้วยมาประมอมกอมจริงสุยของในหมดหลอบลดทนลำกลมหัดระเดกยารนันเป็ดทองตุ้มหัดระประเกรดลำด้วยกะนับใหญ่กะสัมปรักละปิมเดงไอเตกะประเดรกะงัดละอายกะตุ้มกอไซกะหันสันไซกะลันจารมือดูประตุตื่นกะกัดมากดุมด้วยสันละไซกะยอไกลกะตึงปลาร่อมละเงียลันจารมกรัมดิและนันเกรมแกงลันจารตีหัดระพระกันนังกัดลังหัดระพรอมดุมเยาและเหมาพลุนุ่มนังเอ็นยวมจีจางเหมาตุเหกลับพระดูดุมกอไซกะหันสันไซกะลันจารดุมกะหันในไก่แก่ดูดูประตูตื่นกะลันจารตีหัดระพระดงจีดูหูหุยดูเหมกับลำจุงเอื้องด่างกะยังควากันนังประด่างจารควากันนังประสานจีแอจารตักลักและนันควาระแกลมเราดูเหมาพระบีดักและเดอร์กังาหังตุ้มแกลสานาไซรวมกับยมปร่องเมืองเกลนุกนาวิเล่าก็ยอแกลกระตึงปลาร่อมลายเงียยุเอนามกรัมดิและนันเกรมกางลันจาร์ให้มือกระตุ้มเกาะไซในนาวเซปราลกมเบ็ดมกรัมดิวันสร้างลันจาร์บริดีกยาร
0: กลัมรอยปลุกปั้มลังกะจูดงจีโดหูหุยนิมกับลำตรงเอืองด่างกะแองควากนังประด่างจาร์ควากนังประสังเจแอจาร์หมอเล็กไลมาประหังกนังประอินโดเจนาKajima Development Cái nhằm trông sai tôi ý múc Lên anh trông ở câu các lời Rê bì cùm bạc bạc làm chà Nào tiết nọc cả bên Màu đồng chí đào Mỹ Cái anh khoa cái năng bạc sang chữ e chà Tiết nọc mạc bạc khoa cái năng bạc sang chữ e chà Thật lạc lên anh cái năng bạc Indochina Kajima Development Màu lấy cái lời bạc râm กะกะไลรายงานอันตราพระวัลสันติงบายนมและอันตราพระสังเต็มสันวินลำนั้นอันตราพระวัลสันติงบายนมมอรายงานตีสะสนกันหังปูปรองเอมาปลุกกระจุกไกวกระจุเฮตตาร์หังอินอปรักปีเลกะพระนางไอลอยพอใส่ตุเอมาปลุกปะไกลปรักอันตราพระมอจวนกะจิงตัววัลมอวัลสังเต็มสันสังตุกปรองเทจันสังหะบังไอ้นาวแอมในวัลมก้มจริงไกลปีกบินนกมือหอมรันยูเซนเองหุยมปิดหังวัลสันลับมจดกระตังสัมไลเล่นอันลู่หัดดับรำกันทุกระในปูรุมตังดับระแงมกราตุจริงและรำอาร์ลักมก้มจริงแงมกราตึมตาประลำวัลซาปลุกรำติดนกกระบินดงจีโดหูหุยนิมกับลำตรงเอืองด่างกะแองควากระนังประด่างจารควากระนังประสังเจแอจารตักลักตุยับกะนังปรังดับประอันดับมินกรามจิงรูปเล่นอันนังกะจ้าลอยงะอันดับประวัลสันติงบายนมเปิดทั้งนั้นปีตาไกลดาวกระนังอันดับประไอเตและงะมกรามราจิงนกพุนเล่นอันอันดับประสันติงเทจันมังจาร
2: กลัมมัดรวยปลุกปะมลันกะจุดงจีโดหูหุย

0: Em cặp lầm trung ương đảng, kê ăn khoa cả nông bọa đảng chạy, khoa cả nông bọa sang chế ea chạy. Kít kê kê lạc bình mạ bọa hâm cả nông bọa kê lâu lần. Bè mứ cả nông bọa hâm thâu kê lạy loài ngạ hẳn trạ bọa. Và sang tốt kèm nơi mô ế nô bạc và vịt bẹ ăn phú và bình kiến. Nào tiết nọc cả bình mô đồng chí Trương Công Thái, kê ăn khoa cả nông bọa sang chế ea chạy.
1: Nơi xe là hôm thao tiện nô cả bên, hạt ra bộ và sẵn tố cầm nít mò bác bà vật bé an phú, mừng cả nông bộ lâu lần, ngà bộ rụm tân, mò lưới ngã hồng bọ bọ ngay bè bạ quạch lòi ta, hồng bộ tòa văn, mừng bộ trúc cập lùi mà ta tiệt luôn, lên ăn bè tì tòa ta tì cụ lăn tờ mò, bà ngạm cả nàng ai tòa bò tòa tù cổ chục bộ bò sang. Ấy nó bác bê lê cơ hạt rạp rõ nâng ai đoài bòi mai tốt xa bàn bộ bạc kè bác. Rồi rạp này, bò rụm tầng ngã lạc rạp bồn trân, hông cơ nâng bòm kàm chinh rụp rụm tầng sang. Lê năn lắc mù kàm đi hạt rạm kà rụp rạm ar chăng mọc lại tụ ư rụm tầng. Lê năn bà hôm thò rạm ar bè rụm tầng. Ấy lo cơ hơi xàm năn tập bàn thuần đoài bò tọa bộ năm. Tê nô cà bình, đùm bò vệ làm bình bò rạm bìm kà tốm kè lạc lan quân cà bác dò tùm, hông bà chúc lì lan chèo lan, ngàm kàm nượm nang. Lên ăn tùm hàm ả rạc dọa tùm mừng hạt rạp rõ. Đốm kèm bọm gọp sắp lọ bìm kạp bọ tụ tùn bọ mạ bừng kẹp gần nâng bọ. Mdê kà tăng kèm gọp bết rù ngạm kà rạm ả. Mbết thọng nằm kèm đê hạt rạp rõ ngạc dọa gọp gọp kè rụm tân hạt rạp rõ. Bộ rằm bìm rưỡi kè kè bình, đồng chí Đỗ Hữu Huy nềm cắp lầm trung ương đảng, kè em khoa cân nông bọ đáng cha ra khoa cân nông bọ sản chí ea cha ra mạc lầm cân. Hằng hạt rào bọ và sẵn tố cầm nươi mò bọc bà vật bè an phú, cha rằm rằm bếch rằm, rô ba lầm nâng tùy ngạ, bếch thọ năn trên kè xìm lăng nâng kè chắc lưỡi ngạ hạt rào bọ. Hong po rụm tân, đồng chí Đỗ Hữu Huy kịch kè Pramar, lời ngã dạp bình nâm bỏ ngạm kra hạm ar lời hạt trăm trôn, ngạm đi hạt trạ kà chá rụm tân, bìm kla ngạp bỏ kà chá mọ lời ngã, lên ăn tùm tà bỏ mọ lời ngã. Bên đi mà bỏ ngạm kra tùm hạt trạ bồn trân, đi kà tăng kla lời ngã hạt trạ bỏ, rùm góp hong chá lời ngã kla kà chá mdi kà giả sang tốt, cơm đi mò bác bờ vật bẹ.
0: Làm rồi bố phạm lần cái chú, đồng chí Nguyễn Thiên Vang kê ăn khoa cơ đồng bọa sang chế ea chà. Ghiết kè kê lời kê bình loại làm đồng rút kê trẻ tập bà sang ra làm chà. Kê nhằm loại ngạ trạm trôn mô rô kê chú. Rồi bố phạm lần cái chú, thôn tuệ bò tập lô năm. Mừng khoa cơ nục cơ na kê tập bà viết sang ra rồng tổ đẻ đét. Sang ra cử lâu, sang ra tổ rèm quạt lam, nục tổ rèm bọa cơ nục cơ na kê lăng cử chà. คือซะฮลอยแต่กระจําตนเมืองกนังปรสังระและนําตมจัดจารตัวปลุกเหล่าสังระอันโตเรมปรมะอันโตเรมกวาดลําและอันซาสังระอันโตเรมกวาดลํามราหมดตําพาวิทนกมะปรหังตบันสังระลํานันหมออิมาสังระอันโตเรมปรอันโตเรมกวาดลําและอันปะสังระอันโตเรมปรโรหิน nằm lúc tòa trịch tư nó sang ra lạc mau. Hằng sang ra rộng tổ đệ đẹp lên ăn sang ra cư lâu cư nục nạc rầy lăng. Chà ra kýr kỳ tư mô bẹ tịt lâu lúc trịch tư sang ra cư nục nạc rầy lăng. Loài hàn ra mô bìm cốp sang ra rộng tổ đệ đẹp hằng sang ra cư lâu ố. Mô bìm cốp sang ra cư lâu hằng tùm sang ra tổ rèm quạt lam. Mô ta sang ra tổ rèm bra. Tô rèm quạt lam, amo bìm cốp sang rạm tô rèm phùng đế, amo chặt lâm xâm lại chân cả ngàn, hằng tím sang rạ cư lâu cằn ố, hằng tím sang rạ cư rồng tô đệ đết, sang rạ cư xa cư toa, loài ngạ bọa bìm cốp, lâm xa cân nồng bọa sang chế e cư xa, grab xa mô xa bùa sang rạ rồng tô đệ đết, xa sang rạ cư xa lên ăn, xa sang rạ cư toa, amo ta, sa sang ra tôm chuột mò lu cừ rem cừ sa cừ toa loài trạc cha loài ngạ cừ thôn lồng ngạ bọ tập phà vết sang ra mra ngạ lẽ e lâu cờ rồi lọp lu lần sập ăn thôn tuệ bò tập lu năm bè bè yoa mừng cọ thôn rem tuệ bò tập lu năm tuệ bò tập lu của chú e lâu cờ rồi lọp lu lần pạ thôn tuệ bò tập lu của chú mra ngạ lẽ cùm thôm bọ tập phà vết mro cân nặng bọ cày lang Mram đi ít kè chạp bọ kreit lang, bọ tinh yap ra kạc ngàn kè chạp kù nục kè na, grab sang ra mò loa ngạ mdram bít, klum thôm lên ăn mò ngạ kapak lê, ตุกะปรมโตและนันเรมระตีทึมสังระเอิมนิบุญสังละนะมิ่งกับก็เลยตับเดิมเนะไกยกกระนังดิกยากระไรติปตาโดยอ้อหล่อมกรามดิกอดใส่หมอกอะไรยอมอักตังสะกวางผู้จ่าตักลักลอยงะเลยจักประนันมึงเลยดับมินหนักงะกระนิกรูเลยหมายใจเหนื่อยแบะหมอลู่รำนองมะพระดิกยากระไรติปตาบรึมเลยเบายอมอักเห็น
1: กราบเรย์เรย์เอเดลวิทกับรอลมาอย่างอิบรันเนียตัวเตะบุญมับสะความฟูจารตักลักเป็ดถงโมกนาแสยามเปียติเม็ดเปลือกสางและดันในแห่แก่นักโจดมปรองะในฮีโลตีอย่างอิบรันกนองลุยเฮจันโมนักเยอะงะเบระในมเทเลยีตัวองโมงามเป็ดธรรมสายแกล้นั่นรูก่อไซเฮกุมกบปีขับจังเฮน
2: สนามบรอกนุกในละระเปลนุกอยู่เดี๋ยวได้ฟัดเตียนแล้วก็แน่ใกล้ละมาบรอมใส่เออแบบดังเลยนึงก็มาบรอมตั้งเดิมแนมใส่ไกลใส่ก็มาละกามพานาทีโอ้ไกลมาบรอมลำปึกสร้างลำปรอมาปึกมาใส่มาตั้งเดิมมาบรอมจักแซมเอ้ยแล้วนั่นโมนักลำนาวปึกนะมามาบรอมเปรูมปิดลำปรอปึกปรอสร้างใส่มาละมาไกลกามพามแน่ใกล้โอ้มาบรอมตั้งเดิมเลยสนาม
1: ใบหางองโมมิรินาจีงกรบองโมขวาทุนและนักในละเฮรายตามข้าบรัวมะลำแกลเดบกวดลำอัตอตุกระดดและลำแกลมตำเดิมเดียไกองอัตถรูปามะหมดนักลำปรอบเปิกสร้างรูมะนักกนาเสยามรมโตนักแน่และนันพรมเดียมเสมะทออัตจูงองกจารมเปตรัมลำยันตาปรัว
3: มิเยจีงทนในมะปรัวไพซูเยบุกไลกนับยายมนี่นายกัดล้วนปลากซูกับเพย์เ
1: มย์เต็มเดียลำลูกบ้วนเอาหมดยกกระนมเด็กแกลทอสั่งกับแกลมตำเดิมเดียไก่ดุจโอ้เลอะรัวเมย์เต็มเดียเห็นเมื่อแกลทอตัวเรียมหัดจำเน็กมาปลอมรอมกรำดีกว่าใส่หมกแกลมลิมรอดีกยาร์มักนั้นเบื่อเรย์เบื่อเดียเห็นแกลยมพันเบิกพรมเดียลำก่อใส่
4: hội cũng đã tích cực tuyên truyền đối với chị em
1: làm tấm thuần này cao lại cả bầm tập đơn để cày ý buồn bị cung phom để sản tồn plan là nào gặp mai tay thì gặp bỏ lụt buồn vì lời ngài chắc hạ trầm trôn tập đơn để cày hòng mai tay kinh duyệt dưới bé ắt lịch là mất hạ trầm bên nạch ngã nên là để gỡ bỡ lùi kẻ ở mọi yêu quốc hội nục đạn này
4: trong cái bình đẳng giới
1: มังตุ้มปรองะลำแกลเดบกวัดลำมเสียมเปตรัมมาปรอเปิกสร้างลองตัวกับประตูเฮรัมในกลิมรอมโรและนำเด็กแกลทอสร้างแกลมตับเดิมเดียไกลลำกริมโดยยอยเบะตีสะกวางฟูจารตักละบริมอมเดียบนสร้างรวยงะเลยจักเตอครับจมด้วยลำกอดใส่ทอรูและดันเปตรัมลำยับตาปรัวเสร็จนี้กอดใส่ปลายยอมอักพรมเนียมาลูเรมงมาปรอกนะและนำกรัมดีกอดใส่บวนสร้างหมอกและดีกยาธารกระเฮน
0: ฮันจำดงรูปเมืองรักเลมเราและฮันจำดงสับรูปดงเรือตะลักเรดในมจือตับไหนเยอะและจากกำนึกบวนสร้างนั้นบิ่งกับเตรมเด่งแหล่งและบวนหล่อมต้มลำฮันจำดงรูปไอไทย

0: งาลอมาไกลรวยปาตุ่มเตียงชิ้นเนปอมงามดังเมืองลอมาเลยจักไกลเดิมดาบรุ่มลิมเราได้กยาเห็นปุยกำลังและดันในลันกลงจิงซาลำตุ่มตาประยมพันโรตูตื้นลำบรมกรำเด็กและเดิมดาเตวัลจิบาวเอเดและเฮลันกลงมองงามกรากระจับและดันปุยกำลังเทียงปาตุ่มตีกรับฟัลบนสางไกลเดิมดาอวัดลำเพิ่มดิบบนสางบรุ่มออกแหล่จักรเลยนันเมอปกเอลันหัดรำดีกยาร์ปรกนวะมดีประกักมอบาเวตและนันกรำดีกลายเด็บนตาหมอกลายตุตื่นเห็น
1: ฮันในเกะและพุงควากะละรับเดียดนะละรูพุงบนสร้างเงินกะจับแบลเล่ตัวลันตึงเงินกะฮันในมอดลำง่ายแบนเปาฮิวตัวลันตึงเดวิดเฮจันนำมาปรอันกะจับดากะตินยูวิดมาดาอันนั้นมัดดาชาติตาเห็นกะบุคลานร่างเกิดตัวอยู่ดอมนุ่ยแหล่งเกิดลุยแหล่จักแหล่ดำตาประเดียนในเกิดแหล่จักจิ้มไอ
0: ้เอามาหยอดปากแหล่จักกันทำแกล้งไปอยู่อากาศลำดุจโอปุยกำไรและดันในลานกลงและรวมด้วยบนสายเหล็กกระตุกเบิ่งหัวและนำกลับดีลุ่มตาปลอมกันยาตุระในสายตุกระดอยตุกระดอยกิลันลำฟัลมองามกระกระจับสังรำอาระยับหนังจวนเมืองกนุกนาบรุลูลำสาจมนุษย์สาทนมอบเวติเบหิมาปลุเอกลักษณ์ประกดลงกลายติดดีกยาลูกว่าแซบเลยและเหตุเหตุมาอยู่กับรัวใบอยู่หัดรำเน็กมลิมรอมรูลำรอง่าลอมามรอเบไอเตียมาปรัวบอตุตุนมอบเวตบรุลูเห็น
2: พันเดาเดี๋ยวอันเกะมอทอสังไอมังโอเยดาเดียนกันมอเปามอและในเดียนยาเนื้อดูเตียนเบรบาตรกระซังอักไกลจักแซมดาดอกในตัวดีปูเลเยอร์เกะไกลลำเมลานกลมใส่มาเบรบิดอกจักอัดดอกจักอักมาและอันในลานกลมในเดียนยับดอกในตัวดีลานแซมมาดับอุ่นกรามในลานแซมที่บุไอลานแซมมาเดียนยับสางปึกมาและเดียนกับแต่ลานยับไปลานยับหมอเดียนมาอันก็ดีก็มึงมาไอ้ยังเนื้อกลอลังบริกับอุ่นสางและอุ่นสางก็อัดลุยมาปลวกเสียงต่ออีเนื้อจังกันมาแน่นก็เด้อแบกแหลบบังหัว
0: เฮตเล่มอมกบบิดวอลบิงตันสะบิงทวนและดันสะจื้อป่าหัดดับวอลจื้อป่ามเราหมอหนึ่งปรองลาลันเฮเบสเซตุปะก้อยต่อปันปลวกปะกิโลเมตรวงเฮน้ำดึกกระมือนเกมตลบลูกกุจหิปอโจบรอมกรัมเด็กเลยทิพย์ตามอมดิมลาและนันมาลุมตาปรองะเห็นแกลนันรูวัลหมอกแหล่เลกันลำปรอรุมกราลุมตาปรอยุมพลบรองะรำอารและนันลิมรอมโรมอเลงะเลจักก็ปืนนาวกว่านับกอมกราวัดบนสร้างเบื่อทารเกรมลิมรอเลยเกลินุกระในในจริงถึงปตุตื่นยมพันรูมดีกยาปรอกนอกเลยทิพย์ตามด้วยบนสร้าง
3: จะยมหมอกแหล่กระเตอร์nhiều chăng cái loại bực ma lại làm tổ lại cái nặc đây đặt từ nhiều màu là chăng mà lại lần làm năm lần làm cái mạ loại bực ma nên lần la này nào có điệt lắm á bây giờ từ nhiều mo từ nhiều họ rem hàng là thò từ nhiều giờ từ nhiều họ đẩy mờ từ nhiều màu là rem rạ thò bé từ nhiều bù bé ăn từ nhiều mạ làm cái tổ chuyển giao khoa kỹ thuật từ nhiều gram chính cái phê cái su từ nhiều là có bậc số riêng sẽ này đặt màu là chắc mà mà một lần từ nhiều đặt màu là thò mà
0: เมืองมารุมกราลูมตาปราสนันดูก่อใส่หัดเทพลำเกรงวนสร้างชอมลิและหัดรำเนกมาปรอมเราทอบำลิยมเจมดังปลามดังโรมเราโยกัวปองเกรงลันยานอติมอติโนโปและดันมอโนกชิเอตกะจับดิโนปรักมอปะเวทบรุทุนบรุลูไกลเทพดิบวนสร้างบรุมลิมเราดิกะยาเห็นเวทธรรมหอมด้วยบนสร้างก็น่าจุเกรดลังประหลอมาลำวัลจือเปล่ามรับชารำด้วยบนสร้างปลามจิมดังยับซีไกลจน
3: ลำนั้นนั้นติงกับบะเฟืองอะไรนะไว้ลำติ๋งหรือลำรุนหรือไว้วุ้นจานปักติงกับเงินหาจินซักหัวเตอร์คือสื่อบุญกับด้วยบนสร้างลำนั้นนั้นไกลกับพุ่งเดตเมร่าหรือไกลกับgiải quyết bựa từ nhiều mạng là giải quyết việc làm là vốn nên là từ nhiều lúa từ nhiều vầy từ nhiều mực ra phê xu từ nhiều bọc chim đà quán em năm quán cài tề to đà tự chim tự này tự đi phố băng phạ nên lúa mà phố bù làm cái làm cái buôn sàng ăn tự này từ nhiều đà từ nhiều lộ